0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโรชนานะคะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ครับ저희가쓰는향이어떻게만들어지는지왜냐면트렌드도계속변하고요또그다음에손님들이또원하는향들이계속있기때문에이제그런것도같이상의도하고그러려고가끔이렇게옵니다
2: 비누의첫인상을결정짓는향미묘한향차이로제품의완성도가좌지우지되다보니직접발품을팔아야하는데요자연재료에서얻는은은한향은비누의품질을결정짓는노하우랍니다
0: 파카파오음식같은데볶음밥있죠거기에도많이들어가고요그다음에커리만들때그런커리에이제들어갈때들어가면되게향이좋아요
1: พวกน้ำมันที่ได้ essential oil ที่ได้ก็จะไปเป็นวัตถุดิบ raw material ของ flavor กับ fragrance เราเพราะว่าเราทำ fragrance ที่ลงเครื่องสำอางใช่ไหมคะอย่างของสบู
0: ่
1: แล้วก็มีเป็น flavor ที่เป็นลงอาหารด้วยค่ะ
2: 원재료18톤에서나오는농축액의양은약10kg 정도그만큼귀해서향을고르고선택하는것자체가중요할수밖에없는데요신제품개발을위해새로운향을시향해봅니다
0: 재즈찍어보세요굉장히달콤해서이렇게먹고싶어요 아이디어로사용하면여기있는거한세개만이렇게섞어도신제품이하나나올정도로이렇게아이디어가또샘솟네요많이먹고도요
2: 시내에나온김에인근과일시장도들른김한씨과일은김한씨에게뗄래야뗄수없는존재인데요
3: 신제품좀만들려고과일좀좀고르러왔습니다
2: 다양한과일들을꼼꼼히살피고모양을관찰해서어떻게제품으로만들것인지늘연구하는김한씨오늘은어떤아이디어가떠올랐을까요
3: 아무래도좀작은걸같이만들어서망고비누랑릴라바디랑그다음에망고스틴미니로하나좀더상품개발을해볼까
2: 색과질감향의특징까지세심하게분석작은디테일하나도놓치지않기위해서입니다
3: 손님들이저희상품을질릴수가있잖아요그래서모양이라든가디자인그런것들을많이개발하려고노력하는이유가여기서안주하면안되고이렇게계속발전해나가야되잖아요그래서매일매일이렇게노력하고있습니다
2: 한발앞선아이디어와끊임없는연구시대의트렌드에맞춰변화하며때마다새로운제품을선보여온과일비누이제태국을대표하는명물로자리잡았습니다그날오후또다시분주한공장전국에있는매장에제품을배달해주는날인데요
3: 여기
2: 그양만수천여개입니다
3: 지금이제배달나가야돼가지고요지금직접한번눈으로확인하고이제차타고이제이동합니다
2: 배송해주는일까지도직원들을쓰는대신직접해야성이풀린다는김한씨오늘식사는차안에서대충해결합니다배송이있는날에는자주있는일이라는데요
4: 아배고파가지고빵먹고있어빵쇼핑몰이다보니까는일단밥값도비싸고요그다음에기다려야되고하니까는빨리움직이려면그냥편의점에서이런거사다가그냥먹습니다
2: 힘들고불편한것보다비누전달을최우선으로두고있는김한씨처음으로들른곳은관광객이많이드나드는한쇼핑몰처음엔낯선이방인이판매권한을얻는것도힘들었답니다
5: 태국전통토산물뭐이렇게파는데가있더라고요매니저를불렀어요어떻게하면우리가이곳에판매할수있냐고그러니까매니저가그러면본사에다가연락해서한번제안을해보라그렇게해서뭣도모르고본사에그연락처를받아가지고연락을해가지고미팅을해서저희거를제안을한다음에입점하게됐습니다
2: 김한씨의끊임없는변화와도전으로완성된다양한비누들덕분에많은사람들의일상에향기로운즐거움을선사하고있습니다
3: 이게제가하는사업이